0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยุ่นล้อแม็กสงขลาอามยางยุ่นล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือสองโทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับท่านผู้ฟังเวลาดีกับนะ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรครับ0748120

ซ้ำย้ำอีกทีแบบนั้น0748120055หมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังวันนี้เจอกันกับสุดสัปดาห์ศุกร์ที่5มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังหมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับนะฟังงานเพลงของมนแคนแกนกูนครับยังคอยที่สวยเดิมขอให้ความสุขจงเป็นของทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

รับท่านผู้ฟังการรอคอยครับรอคอยความรักเชื่อถึงความมั่นคงกับท่านผู้ฟังและความรักที่ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังรอคอยให้คนรักกลับมาครับเพราะความผูกพันยังคงคิดถึงอยู่ครับนะกับความทรงจำเก่าๆหรือว่ายังทำใจไม่ได้ไม่ได้จากความจำพันที่จบลงไปเร็วก็ตามครับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงของมนแคนแกนคูนครับนะยังคอยที่ซอยเดิมมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควังขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาอํานวยอวยพรนะแล้วก็แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับวันนี้เริ่มกันด้วยใช่เล็กเลยทีเดียวครับนะนี่กับพี่โยปากูลบันบางดานใจที่ส่งวันนี้คุณน้องน้อยกับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับส่วนใจที่สามครับนะคุณป้าใจดีครับคุณป้าคองกับอยู่ที่บ้านบางดานใจที่สี่วันนี้คุณน้องเศร้าครับนะอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายใจที่ห้าคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายครับนะใจที่ออกครับนะเมื่อวานนี้ได้กว้างหนึ่งเพลงบอกว่าวันนี้มาเร็วตะกิดนะครับนะแต่ก็ไม่เร็วจนเกินไปครับและก็ไม่ใช่มากไปด้วยครับท่านผู้กวางได้ใจที่ออกครับนะพี่เจ้าอำเภอสิงห์นานครขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะกว่างานเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ควังกันนะหวานหวานครับฟังงานเพลงก้องทูลทองใจจูบหมัดจำพี่โยปากูลบ้านบางด้านแนะนำงานเพลงกันนี่กันเข้ามาหมอก่อน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังวันกับดาวงานเพลงก้องทูลทองใจกับเดือนตำดาวตกครับนะหมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากมากครับนาพิโยปาคุณบ้านบางด้านที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาขอเวลากันสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากกันที่โอสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังไอ้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเลยทีเดียวท่านผู้กังใจบริการกันได้ครับนาทีอุทมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปช่างอำเภอเมืองสงขลาสู้ดอกหกซองสี่6ตรง5แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับทีอุทมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เทนแม็กไม้แม็กหุ่ยซ่องให้บริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาไอฟีก็ไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนน38ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925 5363ครับนะบริการอันโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับต่างร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวังรายการโดยใจไปกับวิทยาต่างร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับตัน 10% ครับท่านผู้กังย้ายโรคกัญชาท่ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเชียงเพลงครับนะมามอบกันต่อครับนะมาถึงคุณหนองน้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงพร้อมตั้งกำชับกำชาบอกว่าหมอไปกับคุณหนองตาลที่บ้านมอราชปัตสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสพร้อมด้วยท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องล่วงไกลกับ

จิตใจแกมแก้งไม่ไหวแล้วจะเกิดขึ้นต้องหลับให้ได้ทุกอย่างทุกอย่างครับนะจบไปครับท่านผู้กองงานเพลงก้องไผ่พงศธรครับนะรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ครับขอบคุณหนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณน้องหน่อยอยู่ที่ถนนเทศบาล1ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับไอ้เกียรติแนะนํากันเข้ามาท่านผู้กองยืนจอปลิงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม้เลขนี้กับ07481055กับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับมาหมอความสุขต่างด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณป้าใจดีครับคุณป้ากองกับอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะวันนี้กินแนะนำงานเพลงหวานๆกับสันติดวงสว่างครับรักเก่าที่บ้านเกิดแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่สองของสันติดวงสว่างเช่นเดียวกันงานเพลงที่เต่าเฝ้าหน้าครับอีกสองงานเพลงมอง

กราบท่านผู้ฟังวันกับรายงานเร่งกล้องสันติดวงสว่างครับกีถาวเฝ้าหน้าครับนะขอบคุณมากมากครับนะคุณป้าเจดีคุณป้าคงครับอยู่ที่บ้านบางด้านในเกณฑ์แนะนำกันก็มามอบความสุขไงกับทุกท่านท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องไหนครับนะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้หมายเลขนี้กับ0-748-120-55ครับนะขอบคุณคุณรู้ติดครับนะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยายุติหมู่บ้านประชานมิตรครับนะขอบคุณมากมากนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณน้องเศร้ากับอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสอยสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่คอยรักษายันนานๆฟังครับงานเพลงเศร้าซ่องเมืองและก็ต่อกันด้วยพบรักที่ปากน้ำโพอีกซ่องงานเพลงมอง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับขอบคุณมากๆกลับนะคุณหนองเศร้ามู่บ้านธนรีบ้านนำกระจายกลับนะไอเกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ตันรักกลับนะขอบคุณขอบคุณสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับสั่งอะไรด้วยนะตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยน

ยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357ที่ช่อง4ฮะตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันครับจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บกับตันผู้กว้างมีกับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันครับนะมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทยบุรี127ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับ0939209956ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงพี่นุ่นครับชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม้กับอามยางยนต์โลแม็กสงขลาคุณพิเวกกับนายจังกลึงกับถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลากวางกันใช่เลยดีกว่าอย่ารอกันจ่าจ้ากันนั่นงานเพลงก้องพมรพงพันธ์ครับนะสาวอสมครับ

คอยช่วยดูแลช่วยเลือกประสานงานและเป็นสื่อกลางในการกระจายข้าวสาธารณสุขในแต่ละชุมชนครับท่านผู้กว้างนะก็มอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างกว้างกันต่อครับฟังงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรใจกับนะแอบรักแอบคิดถึงครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ผู้กว้างงานเพลงคงเศร้าดอกยาตายอรใจกับนะกับงานเพลงแอบรักแอบคิดถึงไม่ทราบว่ามีใครบ้างไหมกับนาทีแอบรักแอบคิดถึงนาคว่าคงจะไม่มั่งกับท่านผู้กว้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาครับนะโอ้ช่อไม้กาเจวิตบ้านบางด้านกับท่านผู้กว้างที่นี้บริการช่อมรถยนต์

ทุกรุ่นทุกยอครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาตวิทบ้านบางด่านตำบลโครุบตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาตวิทบ้านบางด่านครับนะสำหรับอาร์มอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงคลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเต็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาไอฟีกับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงคลาถนน30เมตรตำบลข้อรูปจากอำเภอเมืองทรงคลาศูนย์96 925563โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทย์ซ่องนาฬิกากับอีก1นาทีครับท่านผู้กวางยังอยู่กับรายการเพลินเพลินใจไปกับวิทยาครับนะเชิญชอเปล่งไหนมอไปกับใครโตและทรัพย์กันเข้ามาได้ครับไม่เหล็กนี้ซุ่นเจ็ดซี่แปดหนึ่งช่องซุ่นฮ่ามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตครับนามาถึงคุณผีกับคุณผีเศร้ากับอำเภอสิงห์นครไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงข้องน้องบาทครับนะรายการไม่ต้องคำครับลูกแม่ขาแล้วเพลงที่ซ่องต่อกันด้วยจะนงพนีวันใจกับมะกอ

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องจ๊ะนุ่งพนีกับฟันใจกรรมกรครับท่านผู้ฟังนะแต่ละคนแต่ละคนนี่ครับท่านผู้ฟังประกอบอาชีพที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นผู้จัดการบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการบางคนก็เป็นลูกจ้างครับตามมันนักโบกากล่าวกันไปครับท่านผู้ฟังสุดแล้วแต่ใครจะถนัดทางไหนครับกรรมกรก็ถือว่าเป็นอาชีพทีดีกับท่านผู้กองถึงแม้จะเหนื่อยก็เป็นอาชีพตีสุจริตกับท่านผู้กองนะขอบคุณขอบคุณมากๆกับนะพี่สาวอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะวันนี้ก็ต้องก็แสดงความยินดีกับยินดีกับใครยินดีกับครูนิตประชุมพงศ์กับนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถุงกมินกับติคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะป้อมเองวันนี้ก็ได้เดินทางไปสำนักงานการเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาครับนะเพื่อไปยืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้กับครูนิตประชุมพงศ์ครับนะก็แสดงความยินดีหลังจากนี้ไปก็คงจะได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตำบลถุงขมิ้นกับนะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณธานีมีทิพย์กับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาบาโลนะครับและก็คุณอภิชาธรรมชาติกับนะควงรายการเพลินใจไปกับวิทยาคุณอภิชานี่อยู่ที่ประมงไหมกับนาผู้จัดการนะบริษัทซาวเทิร์นโลจิสติกส่งคร่ากับนะกายเกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันคอยสักครู่ครับคอยอยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้หมอบความสุขหมอบงานเพลงที่ท่านผู้กองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาถึงนุ่มบ่อเตยกับอยู่ที่ไหนกับอำเภอสิงห์นครโตกันเข้ามาและกำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับคนที่เล่นเทเล่นพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างกันเลยกับนางงานเพลงของนุ่มนาเสียงเด็ดช้อนเผ็ดช้อนทุพันงานเพลงสิงหวังนงคราน

กรับท่านผู้ฟังสุดท้ายก็ต้องตายกันทุกคนครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆกับนุ่มโอเตยที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงสินวังนงกลานครับก็เรานี่ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรวยหรือจนก็คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยครับก็ต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะทางเศรษฐกิจสับสินหรือต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันก็ตามครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าคนเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่ากันครับท่านผู้ฟังกว้างกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานอีกหนึ่งงานเพลงกับนานุ่มนาเส้นเด็ดซ้อนเป็ดซ้อนสุพรรณครับบัวราบัวโรยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับไม่ว่าจะแก่งกาสามารถขนาดไหนครับท่านผู้ฟังมีโอกาสพลิดโอกาสพลาดกันได้ครับโอกาสพลาดนี่กับมีครับเมื่อมีแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับอย่าเยียบย่ำซ้ำเติมกับท่านผู้ฟังเสียความเศร้าหรือว่าเสียตัวเสียความบริสุทธิ์ครับนะอันนี้กับผิดพลาดกันได้ครับนะจบไปกับงานเพลงของนุ่มนานเสียงเด็ดซ่อนแผดซ่อนสุพรรณครับนะบัวราบัวลอยครับขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกจนิตกิดถึงเราครับกิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจนิตกิดถึงเรากิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด้วยนะตามรุ่นตามยอติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081-3574-5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิดถึงเราครับร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษดีซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บกับนามีผ้ากาวผ้าฉับในและเองมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานจังพี่มือครับสนใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาครับที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านป้านวลถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะขอบคุณผู้ทำรายการครับนะครับยังมีใกล้ทันที่ให้เกียรติโทรศัพท์แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตลักครับนะพยายามครับให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ได้ความกันทุกคนที่แนะนำกันเข้ามาครับนะแล้วขอบคุณไปยังคุณน้องตาลและทีมงานหมอราชภัฏสงขลาครับนะที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะข้อรองย่าเรียกลุงครับงานเพลงของนุ่มเข้นใจไล่มังกร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังเรียกลุงเรียกป้านี่กับนะรู้สึกว่าจะเตือนใจหรือหน่อยเหนือต่ำใจกับท่านผู้ฟังเมื่อทุกลดโทนคุณกาโดยคำเรียกสื่อถึงความสูงวัยกับท่านผู้ฟังในยุคปัจจุบันนี่กับท่านผู้ฟังใจในว่าบริษัทอังรันต่างๆนี่กับนะจะไม่ใช่เรียกลุงป้าหนากับท่านผู้ฟังแต่ใช้คำว่าคุณลูกค้าครับนะตรงกันอะไรกับนะรู้สึกก็บายใจขึ้นมาจักกี้นะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงกับนะตันโตโตตานี่มีติบนี่เรียกลุงไม่ได้เลยทีเดียวครับนะครับก็จะไปกับนะงานเพลงก้องนุ่มแก่นใจไหลมังกรผ่อนสักสองแสงครับนะก็เวลากันสักครู่ครับตันพวกวังมากันที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนได้ผ่านเปลี่ยนได้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว่าให้คำปรึกษาครับหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าจุนเก่าปะทูนกช่องที่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะสำหรับอามอย่างยนต์รอแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำนายกับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กเมื่อซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังปลาย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กับนะในส่วนนี้ปลาฟรีก็ไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยนต์โลแม็กซ์ทรงคล้าถนนรามที่เม็ดตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองทรงคล้าครับนะชุนเก่าอกเก่าทรงอาหาสามอกสามตัวไปจบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริการนั้นโดยน้องอามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกับท่านซิปเปอร์เซนเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างกันโตอย่ารอกันชาตากันนานครับนะมาถึงคุณธานีมีทิพย์กับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและคุณอภิชาธรรมชาติผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกสงขลาครับนะครับงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานำตาลาใจครับงานเพลงของกฎจักรพันธ์อาภร

ฟังกันโตครับนะคุณอภิชาติธรรมชาติผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งผ่านกาวจำกัดให้เกียรติได้นำกันเข้ามาอ่านเพลงของเศร้าดอกยาตายอรใจกับนางอยู่ในใจเสมอ

กรับท่านผู้ฟังไม่ต้องลงทุนในไร่มากมายกันให้กำลังใจโปรดชนะนายกำลังใจซึ่งกันและกันกับท่านผู้ฟังกำลังใจนี่กับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นพลังเป็นแรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้คนเราเนี่ยกับนะเกิดความมั่งเกิ้มมีความหวังและกล้าที่จะลุกขึ้นสู้หรือเดินหน้าต่อไปกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนะในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคครับนะความเหน็ดเหนื่อยหรือความผิดหวังในชีวิตก็ตามให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับท่านผู้ฟังเศร้าดอกยาตายอรใจอยู่ในใจเสมอขอบคุณมากๆคุณอภิชาติธรรมจารย์ผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งผลกาวจำกัดครับนะเกียรตินำกันเข้ามาควางกันต่ออย่ารอกระจาท่ากันนานครับนะมาถึงคุณน้องตาลหม้อราชภัฏสงขลากำจับกำจ้าคิดจนตายเย้ยเติบเติบบอกว่าหมอไปกับคุณพี่หน่อยตะนนเทศบาลนึงในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะคุณน้องตาลไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับงานเพลงก้องยิ่งลีสีจุมพลอยู่เย็นเป็นโชคครับมอบความสุขให้กับทุกๆท

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจันทร์ประควังลืมไรก็ลืมได้กับแต่กับแต่ปันเปลืออย่าลืมก้นก้อยกับนะจะไปกับนางงานเพลงก้องดวงตาคงทองอย่าลืมก้นก้อยกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนะสำหรับคุณน้องตาลหมอราชบัตรจงกล้าครับจากที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใต้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยอที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาศูนย์แปดหนึ่งสามห้าเจ็ดที่ช่องซีอาตู้ไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเทียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีครับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานจังฝีมือซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเขียนกันครับมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครับครบจบทุกอย่างครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองโชคลาศูนย์93 920 0956ครับนะเวลาเลื่อมไม่มากับท่านผู้กว้างมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกระโตกว้างงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่ปีลมพรงานเพลงศิลปินนาตูมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

คนเรานี่กับไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจกับท่านผู้ฟังบางครั้งน้ำกาไหลออกมาจากตากับท่านผู้ฟังการที่น้ำตาไหลเมื่อเสียใจหรือว่าดีใจกับท่านผู้ฟังนั่นก็คือกลไกธรรมชาติของร่างกายและสมองที่ตอบสนองต่อการอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงทั้งนี้เพื่อช่วยระบายความเครียดสื่อสารความรู้สึกและช่วยเยียวยาจิตใจให้กลับสู่ภาวะสมดุลได้รวดเร็วครับมีเรื่องก้องน้ำตากับท่านผู้ฟังน้ำตาเศร้าสุรินกับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเศร้าเช่นพิมจินตาราบุญลาบและยูกิเปลี่ยนปากกากับนายยังไม่จบกับเรื่องเปลเวลาเรื่องไม่กี่นาทีกับนายสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณท่าน

เวลาก็หมดก็หมดเวลากับท่านผู้ฟังจะต้องจากลากันไปก่อนเจอๆกันไว้ในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีและก็มีความ

หนุ่มเมืองไพรนะครับเป็นนักร้องที่อยู่วงดนตรีเป็นศรีวิชัยตำนานนักวงดนตรีลูกทุ่งที่เคยโด่งดังกันในยุคหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตเป็นเพลงของหนุ่มเมืองไพรนักร้องที่เป็นตำนานสั้นๆนะเพราะว่าอุบัติเหตุครานั้นก็คร่าชีวิตเข้าไปก่อนจริงๆแล้วก็ทางด้านของนักร้องที่มีคุณภาพอย่างทางด้านของชายเมืองสิงห์นั้นก็เป็นเพื่อนซีของหนุ่มเมืองไพรนะครับนะฮะ2012นี่นะครับเรียกว่าเป็นวงดนตรีที่ชายเมืองสิงห์ร่วมกันกับหนุ่มเมืองไพรได้ก่อตั้งขึ้นซึ่งมีเพลงที่หนุ่มเมืองไพรได้สร้างตำนานไว้แม่หนุ่มบ้านนานักร้องขาดรักสาวห้องแอร์ไปจนได้และก็ทางด้านของไปจนได้นี่ก็เป็นเพลงดังนะรำวงเขานำมาขับร้องกันนะครับแม่ตุ๊กตาหน้ารถนั่นก็คือเป็นผู้นานของหนุ่มเมืองไพรนั่นเองนะครับก็เป็นนักร้องอยู่ที่สิงห์บุรีบ้านเดียวกับอาจารย์ศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์สำหรับหนุ่มเมืองไพรนั้นสำลิดหอมไม้ก็ไปอยู่กับวงดนตรีเป็นศรีวิชัยแล้วอยู่กับชายเมืองสิงห์นั้นก็เป็นตำนานที่ได้กล่าวขานกันเพราะได้เสียชีวิตกันไปเมื่อปีพุทธศักราช2528นะครับ26มิถุนายนนี่ตาม Facebook ครับซึ่งในค่ำคืนนั้นก็มีดำเด็ดสุพรรณใจตรงทรงพลหนุ่มเมืองไพรไปร้องเพลงที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินี่สายันสัญญาเคยไปเปิดวงที่โน่นมาก่อนแต่ตรงนี้เป็นการปิดตำนานหนุ่มเมืองไพรและก็ดำแดนสุพรรณนะครับส่วนชายธงทรงพลนั้นก็รอดแต่ปัจจุบันนี้ชายธงทรงพลก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะที่ถีบจักรยานออกกำลังกายนะรถพลิกคว่ำครับดำแดนสุพรรณเสียชีวิตคาที่ชายธงทรงพลได้รับบาดเจ็บพอสมควรส่วนหนุ่มเมืองไพรบาดเจ็บสาหัสและรับกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรงนะครับ26มิถุนายน2528ก็ต้องมารักษาตัวพักฟื้นกันอยู่จนกระทั่งปี2532 4ปีต่อมาก็เสียชีวิตที่อายุรวม40ปีนะครับกลายเป็นตำนานนักร้องขาดรักสาวห้องแอร์ไปจนได้นะการนี้มาการเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงตามคำขอของคนมักน้อยนั่นก็คือสอสมิงไพรขอเข้ามา2เพลงก่อนจัดให้ก่อนนะครับนะก็เรียกว่าเริ่มต้นลูดม่านเปิดฉากกับเดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมของนักร้องเสียงหวานปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับออกงานออกการกันบ้างสำหรับทางด้านของพิศรชัยเมฆวิเชียนและเพลงนี้ที่คุณขอมาเดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมต้นฉบับก็ต้องระพินภูไทยแต่ตรงนี้อยากจะฟังเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียนแล้วก็ไม่ขัดนะครับจัดกันให้แล้วนะฮะโทรมาที่0843002556 0943563991นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเพลงที่เปิดกว้างต้อนรับนักฟังเพลงเก่านะครับพร้อมประวัติครูเพลงและก็ที่มาที่ไปของเพลงบ้างเล็กๆน้อยๆกล่าวถึงกับอดีตที่ยังโด่งดังนะครับเรียกว่ามาหรือฟื้นความทรงจำกันเล็กๆน้อยๆนักร้องขาดรักและก็เดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมฟังผ่านไปก็มาถึงอีก4เพลงบวกกับอีก4เพลงพร้อมกับอีก3เพลงนะฮะอีก4เพลงบวกนี่มาจากเกาะยออีก4เพลงต่อมาก็มาจากบ้านปลายนาส่วนอีก3เพลงก็มาจากหมู่3สตริงหมอสิงห์นครสงขลามาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลาครับรุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ขอบคุณไปที่คุณฟังอยู่ทางเกาะยอนะครับกับเพลงของสิทธิ์สุรพลดีกว่านะครับฉีกหัวใจแทนนครปฐมพร้อมทุ่งนางคอยทุ่งรักเดิม3เพลงนะครับมนการเมืองเป็นเพลงที่4นะครับเป็นเพลงของครูคำลนสัมปุณานนท์จะมาเข้าสู่รายการเสร็จแล้วก็จะมาว่ากันในด้านของที่มาที่ไปของเพลงเล็กน้อยๆนะครับขอบคุณไปยังคุณฟังอยู่ทางกอยอนะครับขอบที่ขอเข้ามาฟังกันเพลงแรกครับกับนักร้องในยกสุดท้ายของครูสุรพลนะฮะเขาก็คือแทนนครปฐมที่คัดเลือกมาหลายร้อยคนแล้วก็ผ่านการประกวดเข้ามาหนึ่งในนั้นก็มีแทนนครปฐมเพลงที่คุณก็มาครับอยู่ตรงนี้แล้วฉีกหัวใจ

ว่าเป็นเพลงที่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับร้องในยุคแรกๆนะครับหลังจากใช้ชื่อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณก็กลายมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์จากอาจารย์มนเมืองเหนือแล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับชื่อเสียงยังไม่มีใครรู้จักโด่งดังมากนักอยู่ในวงดนตรีของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวงดนตรีที่อาจารย์ก้องกาดกำแหงนี่เป็นผู้ที่ดูแลเป็นแม่งานกันอยู่นะครับแล้วก็เขียนเพลงนี้พุ่มพวงดวงจันทร์กับร้องนั่นก็คือทุ่งนางคอยประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับในยุคนั้นจากนั้นก็ยังมีความรักเหมือนยาขมฉบับของพุ่มพวงดวงจันทร์อาจารย์ก้องกาดกำแหงเป็นผู้แต่งให้พร้อมกับลากลุ่มรักลอยลมเพื่อนใจยามเศร้ารวมถึงเพลงบ้านเราท้องนาที่อาจารย์ก้องกาดกำแหงเอ่ยปากชมยกย่องพุ่มพวงนะครับว่าร้องแม้จะไม่เคยร้องมากในแนวนี้แต่ครั้งเดียวก็ทำให้เป็นที่ประทับใจของครูเพลงนะครับอาจารย์ก้องกาดกำแหงนั้นก็เสียชีวิตซะก่อนนะครับก่อนที่พุ่มพวงดวงจันทร์จะมีชื่อเสียงมากมายก็เป็นเรื่องราวประวัติสั้นๆสำหรับทางด้านครูเพลงยุคที่2ต่อจากครูไวยพจน์เพชรสุพรรณที่ปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณนะครับมากลายมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เราก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งการกยอก็ยังรอฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงเก่าก่อนพ.ศ.2500ของอาจารย์คำลุนสัมพุทธนนท์ครับมนการเมืองอีกสักครู่หนึ่งไหมก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คอการเมืองไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเก่ารุ่นเก่ากึกนะครับก็คงจะได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรสำหรับเพลงเสียดสีการเมืองนะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไปแต่ครูคำลุนก็มาเล่าวิธีการหาเสียงของนักการเมืองในยุคที่ท่านได้พบได้เห็นนะครับก็คงจะในยุคก่อนพ.ศ. 2500เพราะว่าช่วงนั้นนะการหาเสียงต่างๆมาฟังดูนะครับเอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ศุกร์ใดไหนเล่าศุกร์เท่าฟังเพลงเก่าเล่าความหลังฟังเพลงดังย้อนยุคสนุกสนานที่ VR Radio รายการนี้มีตำนานมาเล่าขานตำนานลูกทุ่งไทยที่เคยดังกันนะครับก็หยิบยกเข้ามา2เพลง3เพลง4เพลงที่คุณขอมาเราก็จะมาบอกถึงที่มาที่ไปบ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็สมหมายคาสวิตลงไม้พนาพันนะครับมาฟังเพลงที่ชื่อว่าเป็นเพลงตำนานการเมืองยุคแรกๆนะครับมนการเมืองของครูคำลุนสัมพุนนานนท์

็เป็นเพลงเปิดตัวของนักร้องจอมพเนจรนั่นเขาก็คือคนที่ร้องเพลงนี้และก้าวเสียงทองนะครับผู้ที่มาจากสมานมิตรเกิดกำแพงเนี่ยไปอยู่กับวงดนตรีสุรพลไวยพจน์ร้องเสียงแล้วก็ไวยพจน์อยู่ได้มานานก็มาที่เพลินพรมแดนพามาฝากไว้กับครูไพบูลย์แต่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงเปิดตัวอะไรดีเดียวนะครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในหนุ่มเรือนแพนะแล้วก็ยังมีเพลงที่คุณขอมาใช่เลยนะครับบ้องกัญชาเพราะว่าเป็นเพลงที่ครูเพลงจากอีสานครูสิรินทร์ภาคสิริเป็นผู้เขียนให้เสน่ห์นางไพรก็เช่นเดียวกันนะครับมีแอคคอร์เดียนของอาจารย์ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาตินะครับเสียชีวิตปัจจุบันลูกชายท่านก็สืบทอดแอคคอร์เดียนกันเป็นดนตรีที่คลอเคลียกับเพลงลูกทุ่งได้เป็นอย่างดีนะครับทุกวงดนตรีสมัยนั้นมาจากสุรพลไวยพจน์มีแอคคอร์เดียนช่วยเสริมให้เพลงลูกทุ่งมีความไพเราะน่าฟังขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวจะมาฟังบ้องกัญชาเสน่ห์นางไพรหนาวใจไกลแฟนกันต่อนะครับสำหรับทางบ้านปลายนาฟังกันอยู่ที่ VR Radio 88.75 เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสุวิทบางด่านสงขลาสำหรับหันซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์แน่นอนที่สุดครับนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือจะเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้บริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านสำหรับสมัยคาสวิทบรรณาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556เช่นเดียวกันนะครับรุ่งเรืองอลยนต์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับสมัยคาสวิทสำหรับรุ่งเรืองอลยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีนะครับสายผ่านเครื่องยนต์ก็มีด้วยเช่นเดียวกันโชคอัพหลากหลายยี่ห้อนะที่รุ่งเรืองอลยนต์หรือจะสั่งอะไรผ่านทางร้านรุ่งเรืองอลยนต์นะครับติดต่อกันได้ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245บ้องกัญชานะครับเพลงที่กาวาวเสียงทองได้รับความนิยมไม่แพ้เพลงหนุ่มเรือนแพก็เป็นเพลงของครูสุรินทร์ภักดิ์สิรินะครับมีครูสุรินทร์ผู้แต่งเพลงนี้พูดเป็นภาษาพื้นบ้านอีสานอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับลองฟังกันดู

0: พันใดห้วยบ้องไม่ไผ่ไงเป็นบ้องกัญชา
1: หมูจักผมเรื่องหยังครับ
0: เรื่องไรล่ะของกลางก็อยู่ในมือแล้ว
1: ของกลาง

ก็เหมือนเดิมครับแอคคอร์เดียนของอาจารย์ชันชัยโบบางสอนก็ยังมีเสน่ห์นกเอี้ยงป่าสาลิกาเดินดงก็เป็นเพลงที่4ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับละเมาที่ก้าวเสียงทองขับร้องตามคำขอของบ้านปลายนานะครับเป็นตำนานของลูกทุ่งที่ก้าวเสียงทองสร้างกันไว้ก็เขาเสียชีวิตกันไปประมาณปีไหนนะ2520ปลายๆนะครับล่องเสียงก็เหมือนกับของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณซึ่งก็เป็นนักร้องที่ร่วมวงดนตรีด้วยกันนะครับกาวาวก็ออกมาอยู่กับเพลินพรมแดนมาฝากไว้กับครูไพบูลย์ตรงนี้ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงกันอีก2สายในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับสายล่าสุดนั้นมาจากบ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1แต่ที่รอฟังกันอยู่นี้เป็นผลงานการขับร้องของนักร้องศิษย์ของครูไพบูลย์เช่นเดียวกันนะครับก็คือสอนคีรีศรีประจวบนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าบางช้างสาวบางช้างรู้สึกว่าสอนกิริยาเขียนเองนะครับเพลงนี้ซึ่งส่วนเพลงน้ำท่วมที่ครูไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์นั้นโด่งดังอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาฟังบางช้างสาวบางช้างและอีกเพลงหนึ่งนะครับจากคุณฟังหมู่3สถิงหม้อนะครับหลงกล่อมก็รอฟังกันอยู่ในช่วงท้ายชั่วโมงแรกรับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิทกับพัฒมิตรคือรุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357 นะครับบางช้างสาวบางช้าง

ก็เป็นเพลงที่ชื่อเสียงของแสงจันทร์ดาวลอยก็โด่งดังขึ้นมากับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าไม่ลืมสวนแตงซึ่งก็เป็นเพลงแก้เกี่ยวของครูสดพลสาวสวนแตงแสงจันทร์ดาวลอยนั้นเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคแรกๆนะครับของวงดนตรีคุณครูสดพลสมบัติเจริญสำหรับสามีของแสงจันทร์ดาวลอยก็คือศรีไพรลูกราชบุรีคุณจำกันได้นะครับศรีไพรลูกราชบุรีมาร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารบิลลาจังหวัดปัตตานีประมาณปี230ต้นๆแล้วก็ไปป่วยไปเสียชีวิตอยู่ที่กาญจนบุรีโดยมีแสงจันทร์ดาวลอยเป็นภรรยานั้นคอยดูแลทุกสุขกันอยู่นะครับเพลงไม่ลืมสวนแตงนี้เป็นที่รู้จักกันมากมายทีเดียวนะครับและนอกนั้นยังมีคอยพี่กลับสุพรรณบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกจำจนตายเตือนหนุ่มลูกทุ่งก็ยังมีจะหนีไปไหนเป็นภรรยาของศรีไพรลูกราชบุรีซึ่งก็เป็นนักร้องอาวุโสอยู่เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในวงของครูสุรพลอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบเราก็มาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลายังติดค้างงานเพลงสวยจริงน้องของครูสุพลสุภเจริญนะครับแล้วก็ยังมีครูคัมภีร์แสงทองสองเพลงไหมหนึ่งเพลงนะครับ1แม่กับ3คุณนายนะฮะสำหรับน้องริมคลองสำโรงส่งเพลงเข้ามาเพลงแรกแม่คนอยากดังและก็มีคุณนายอีก3คนคุณนายโรงแรมคุณนายใจบุญสายันสัญญาก็ยังมีคุณนายชั่วโมงนะครับก็เป็นเพลงในชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังก็ส่งเพลงเข้ามาทางโทรศัพท์0843002556 0943563991ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะมาร่วมกันอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งไทยว่ากันไปตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาลุ่งเรืองอรยนและก็โรคไม้พนาพันธ์นะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆแบบฉบับของลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากลนะครับก็ที่เดที่เก่าเวลาเดิมนะครับสำหรับ5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและก็ขอบคุณมายังคุณสนกวนดินนะครับเพลงที่ส่งเข้ามาเป็นเพลงส่งท้ายในชั่วโมงแรกนะครับต้องขออภัยนะครับแม้จะจบนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพลงของสอนคีรีสีประจวบดอกรักบานแล้วก็เป็นเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาฟังกันต่อดีกว่าครับกับราชาเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยสวยจริงน้องจากคุณครูสุรพลสมบัติเจริญครับตามคำขอของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาซึ่งฟังผ่านไป2ผู้นานเพียงแล้วนะครับ

คุณาชมองค์ของสายันสัญญานะครับก็เป็นเพลงจังหวะที่เรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกจังหวะออมบิดหรือเปล่าที่เป็นลูกทุ่งไทยหลายเพลงทีเดียวนะครับสำหรับนำมาการแสดงคุณนายชั่วโมงก็คงจะเป็นนั่งริ้งหรือเปล่าคงจะไม่ใช่นะครับคงจะนั่งเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ทันเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าจะให้เดาออกคงจะเป็นในยุคพาร์ทเนอร์ซาวาหรือว่าคิดเป็นชั่วโมงละก็ในยุคก่อนนะครับที่มีในคลับหรือว่าสถานบันเทิงในเมืองกรุงตามหัวเมืองนี่ก็คงจะเป็นอะไรเขาเรียกว่ารำวงแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ชัดนะเพราะว่าไม่ทันจริงๆต้องถามผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าแน่นอนดังนั้นเราก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึง19:01สำหรับเพลงที่คุณส่งเข้ามานะฟังกันยาวๆฟังกัน4-5เพลงกันเลยสำหรับน้องดินคลองสำโรงนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่แม่คนอยากดังคำพีแสงทองคุณหน้าโรงแรมเพลงนี้ก็แน่นอนสุดนะครับคงจะคุ้นกับระพินภูไทยที่ขับร้องเพลงคุณนายโรงแรมประมาณ2014-13แล้วก็คุณนายใจบุญของจิรพันธ์วิรพงศ์สุดท้ายมาจบที่คุณนายชั่วโมงของสายันสัญญาเสียงของสายันสัญญาก็ยังอยู่ในช่วงที่เสียงยังไม่แหบแห้งนะครับคงจะเป็นยุคแรกๆที่มีเพลงของครูชลธีทานทองเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 อู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลานะครับสำหรับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องหรือจะเป็นระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นเหล่านี้นะครับแก้ไขปัญหาท่านได้นะครับเรื่องช่วงล่างยกให้สมัยคาสวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากสำหรับปัญหาเครื่องยนต์ขอปรึกษาสอบถามกันได้ที่0624565556ครับสมัยคาสวิทบ้านบางด่านใกล้เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านกับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ไม่ไกลกับโอสมัยคาสวิทบ้านบางด่านถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245เอาละครับมาฟังสโลลำวงกับเพลงของพินพรสวรรค์บ้างนะครับเป็นเพลงที่เป็นวรรณคดีวรรณกรรมยุคก่อนนะครับเรื่องพระลอแต่ตรงนี้จะในชุดพระลอเสียงนำ

กับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะครับสร้างตำนานกันอยู่ผิดด้วยหรือที่ขี้เลก็เป็นเพลงที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2ซึ่งเรามีกันเป็นประจำครับ2ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงของยุ้ยญาติเยอะนะครับส่งมาจากหน้าค่ายรามคำแหงสงขลาชื่อเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับสำหรับสมัยคาเซอร์วิทนุ่งเรืองอรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานั่นเองครับสำหรับโรงไม้พนาพันมีวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็ยังมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311475

0: เรื่องรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: สั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357